0: khu nó tham chính cái tôi xả rồng nên tham chính các bạn cái bò rồng ngang cái bưởi rồng ngang cái bứt lại bò rồng này khé bứt marta cái bưởi rồng các quạ các bạn sao pèrek pèrek ngô hni hình ra co cái bò rồng khé à bò rồng nó khnai soi cho soi mi ăn hàng cái bò rồng khé yak đi xả xả tay người thằng à bao hay ta bác sĩ bác sĩ tông lẹ bục khúc tika quạ rừng ya yak mang phải ra co à bao hay đâu quạ tông
1: ก็ว่ามันก็เนาะบ่ตอนทําสิทําสิพุงซะหินจักตาเอ๊ะๆอําติหินจักโอเอ๊ะอายังไปเนาะโอจึงดิสิบ่ใส่ฟังทอนน้องคงก็ฟังทอนแจกกูหนูบ่รอกอาบ่ต่อยาสิอยากบักสักเรชมันก็เลยเล่นคงก็ตะจ๊ะตะบ่รออืมก็โอ้จะอยากติชนะก็บ่ใส่หยังอีทางกูอืมไกทําสิกูต้องตองอ่าทําสิต้องต้องแท้ตองอ่าแกบ่เนาะอ้อทําสิกูต้องบ่รอกไว้หินแกดิสิก็ขะแต่ตองมานี่จ๊ะตาอ้าวก็เนาะก็คือรอกก็คือข้ารอกขนาดอยากให้ตองมานี่จ๊ะ
0: ไ
1: นี่น้องนี่อัลมาอัลมาอัลมาเลยรอกนี่นี่ก็รับทำบุฟเฟ่รีไปไงจ้า
0: อืมอ
1: ยากให้แบบดีบุษย์ว่าละไรใช่ทำจิตไปยาบักซะบักซะต่อดีนบุยาตรงโง่ไอ้ทำจิตไปยาตามหมอบอกใครเออหมายถึงมือจึกชิตารีรีไปไปไงหมายถึงพันชิตารีไปยาม
0: ือ
1: กระไรพันชิตารีไปยาไปก็อ
0: ืม
1: พ่อบอกว่าบุญยาบุษารียา
0: อืม
1: เอออํา
0: ติบ่อําติบ่รอบ่ตองโกอ่ามานี่คิดได้จังจ้อเลยจักหังแกบักซะบุยะพะเนาะมานี่ชบายนี่ตองโก
1: มานี่ชบายนี่ตองโก
0: อ่า
1: แกบักซะบักซะไกมานี่เนาะเดราเรียก็ผักนี่ผักบ่บารีดิหิมาปังทนตักบ่ฮู้ว่าทนจะซันปังตนบ่ผักบ่บารีบุยรีนี่ตองโ
0: กอืม
1: กะบ่ฮึดเนาะสายตา
0: อ้าวอะบ่
1: อ๋อมานี่บ่พกมามานี่ชบายมาแกละอะบ่ติซะdoctor bo thang la nya nang ya hospital bo thang la nya nang ya tamo hungai bini rang ku tu khata bo hungai
0: ai abo je phrupa no borong no phanang tung maniyo phanang tung yak tisha ka hangka to deran dan dera uta
1: den dera u ai nang abo o maniyo to nang je sap kai pan te chama pai nai
0: abo to no ho to nang mani ne no sung to mani pai ble
1: a
0: ka derai thang ka to ma han hai ma tu phi nai
1: ma tu phi nai gao borog no bui ri kheba anti no
0: kai
1: nang a je buna nyo saya bo unai ga che sha dini ha go no go bo mazra bo unai ai kai sha bai kyes te sro ri la yei borog o along go sob da gi tong ri adi ba
0: kbang ma sa bai pa ti mo sad brum brum pa ti tong aba hi ke kbang ma bihik bo sai nok mukhung bihik bo sai bo nok mukhung rok bo kbang ma no bai mani bo নগো ইয়াকতি সামানি বিশিংতে
1: অনেসে কবাংসে নগো
0: কে বাক্সে বাক্সে আঙ্গে টংই টংফানো বখাও পগ্যাংই টংও পতংগু
1: কাই আবো তাম নাই ব যে টংমা নং নং নি মাল মাতা ফালিতা নব আ ব বখরফ খাতে রে পাম বইরি খা ইয়াক সুবে পাম বইরি খা বনত মাসি টং মালি আতে
0: বনত সানা নাংছিনে বিলে কাহাম খাইতি সানা নাংছিনে
1: হাম হাম হাউরি না নাংছিনাই ถ้าคำว่าท่านนั่งใช่ไหมถ้าคำอะไรว่าพ่อนกกำลังนั่งไหนนั่งไรใช่ไหมไปเลย
0: อ
1: ืมแกพวกใครอัพพวกใครบินี่จะต้องมากริมอรังผู้ชายหรอกมามาตลอดทั้งไปสัตว์ก่อไอ้ยังเป็นเนาะจะสบายเนาะทำจิตตุ้งทนทลายจนเห็นลายจนอยากที่ทลายมากกับใครอับอ่อเดี๋ยวเราก็ไล่ทางอู่อับอ่อเข้าใจยังเนาะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: ใครอับอ่อบอร้องเนี่ยอับอ่อไม่กุมงชาไนจึงเล่าเจ้าตนทั้งนอทำจีตองกูไ
0: อ
1: ทำจีไอ้ยังเป็นเนาะทำจีเนาะจะซื้ออ้อจอมใครช่วยยอดได้ยอดใครตองมั้งคะซึ่งกะทำตา
0: อ
1: ื
0: ม
1: กายาบ่เนาะทับทับจักรทำจีกายเฉลิงน้องนี่ซื้อชิบุน
0: อ
1: ื
0: ม
1: เฉลิงน้องนี่ซื้อชิบุนทำจีปุ่นจักรสุกยาปุ่น
0: อ
1: ื
0: ม
1: สุกยาตาทำจีรอกสุกสุกยา
0: สุกยาเนาะเดรารันเดรารุทันิชิมินสุกู
1: derari than chini chugo nang ko go bisi sajang nai nang nu ya ham ya idra ko go bisi ang khor chinai
0: hm
1: gai abo

0: ขณะนี้บอสก็ยกให้มังลาซึ่งยอดต่อได้ยกให้จองแม่เพราะว่าสุดสอยกให้จองมาในจองบ่า
1: อ้าบุญหรอตา
0: เด็กเช้าบ่นอบกอกสิตราสานายบ่นอบกอกขมยาสานายไงเด็กเช้าบ่นอบกอปลายยากที่สานายหิ้งได้ตัวสาสุยานงทั้งกับบินี
1: อ
0: ้าบ่ให้ตัวสาสตาลีอาคิจะพันอ่ะบ่ยอดต่อจ้าหนอบินีแม่เจนจ้าแต่ยังตัวเนาะยอดต่อตาหูหูร้องนั่นน้องนุ่งรอก็อันตีว่าไหลโชไหลนั่นพันออกมาในขึ้นในรอกตาบ่ข้องไหลทนบ่ร้องซาก็บาริรอกตาคิดไหลไหลทนแต่บ่ข่วยบ่ข่วยจะสะบันชาไหลจองมันจึงบ่ข่วยบ่ข่วยชาไหลกันแต่ยาบ่จึงไงใช้จึงมันไหลบ่มันชามันอีกก
1: ็
0: บ่ใส่พันตุงจักตรงค่ะบิฮิตมันบิฮิตตุงจักตรงค่ะบัสบัสก็บ่ใส่ไหลบิฮิตทำจีกุตุงตรงก
1: ็
0: ไงบิฮิตไหลบ่ใส่ทำจีกุตุงตรงก
1: ็
0: ไอ้อาทำจิตตรงไหลปุโรยตุโนติพันอสาไหลตรงไหลปุโรไก่แช่บ่อบุใส่พันอแต่ถ้าอู้แต่ไก่แช่นกพันทังไปไรตรงขังไก่น้าอู้ดูอาตาดกพันทังตรงขังไก
1: ่อ้าวอาจราจรานกิชิชาปาร์คไห้ดอกหรอกไก่เนื้องูตาให้ดีบ้า
0: จรานกิชิชาปาร์คไห้ดอกหรอกไก่ไก่หามทังหมดเลย
1: จอลิมานี่รกตัวสลับสิเลตองน้าบ้าสลับซะเสียจอลิมารก
0: อะก็บุญนี่คนตาเห็นนี่ฉันนี่อันนี้บุษลามาสน
1: อ
0: ก็สูบเต็มสนับทันทีอาวบุ้งเดี๋ยวบุกเข้ามาเนี่ยคู่ใครจะรีบทำสินายหินสินายเจ้าตุงจักรค่ะเดี๋ยวปุ่นในลาร์แค่ชิลิงชิลิงแค่ตรงทางได้
1: ไปทาง
0: เราเรียนหน่อยบอกหามด้วยเราเรียนหน่อยหามด้วย
1: อาวบีนี่บุกขันนี่ปัสทางกันบุกขัดอ่ะเฮ้ยดีบ่จอลิมันอารมณ์ไปทางกันไปแค่การยาสักไหลแข็งก็ตัวเดรอะไรสินะจ๊ะ
0: ยาสักไหลฉันเดรอะไรค่ะตา
1: ซึ่งตัวนกไก่เสตองไหลแข็งก็บ่บรอกบ่บ่ให้มาบูจิไหลเ
0: บลไอ้แม่ไอ้เป็นบ่ร้องในรอกสิด้วยตรงนั้นนาง
1: อ้าวอาบ่น้ออาบ่ให้บูจิไหลตรงไหลแข็งแกเนาะนุขุงตากระจังกระจัง
0: บ่ร้องในตรงมึงซ้ำมึงนอกร้องเบยตรงไหลแข็งไม่กูหนูเดียวนางยา
1: อ้าวอาให้กินตรงนั้น
0: แต่บ่ทำจิตตรงไปปรางตรงพุทธจิตใจเชิงแค่ตรงใครรับตั้งแค่หามไปงานแล้วก็กระซังใส่ตรงไปที่ไหนว่าเรามันไม่ใช่
1: อันที
0: ่กูบ้างว่าเราอันที่บอกตรงเลย
1: ตรงกูตรงกูอาบ้าให้บอกบอกตรงกูอาบ้านจึงนอกนุ่งกูแบบว่าเนาะกระเช้าแต่กระเช้าเนาะบูจิไล่ตรงไหนนี่นางอาบ้าอยากที่ชะไล่นี
0: ่
1: นางยาให้ที่บ้าน
0: อันที่พิเศษแต่งส่วนนางทำจิตกูต้องบอกไว้ถึงได้บินิสแต่กันก็นางเมียก็บอกพี่สิสานักก็เกเรก็คักก็ตีเราก็สานักก็เกเรแกบินี่ตุ้งใช้จังพูดว่าบอกว่ายาสักก็อะไรเนี่ยก็เกเร
1: อ้าให้
0: หนูหนึ่งย้อนเล่นหนึ่งตัวย้อนเล่นตรงหัวหินยาเลยย้อนเล่นขนาดหนึ่งย้อนจำใครมาตรงไหนจ้า
1: อ้าว
0: แกอาทิตย์ให้จองยังก็แค่น้อยก็เดี๋ยวเรามึงก็ทั้งกับตาก็
1: ให้หนูเอาวันบางวันบูจิไลน์นั่นเองเอาไปไล่แค่นั้นงูไปไล่แค่นั้นหามใบนึงอาศุกจะรักกระงี้ก็ใช้ตองมันในบางไงไปไล่แค่หามใบเอาวันนั้นจึงกษัตริย์กษัตริย์บูจิไลตองไล่แข่งกันจึงอาศุกก็บังเลยนั่นเองจึงจะลุ่มหงอภัยนั่นเองจอลิไลมันเอาบ่สรับซานะบรอกมนุษย์จอลิมันีสรับซาเสียสรับซาวันนั้นเดรามงพายุก็สรับซาจอรานอไลรีดอกหริมังแข่งกันก็หามหนูองโก้ฟังดีแค่ให้นายนึกว่าตัวก็ชอบตัวฮัลโหลพุงกะฮัมตาคุก
2: พุงกะฮัม
1: เวลาไงพุงกะฮัมชอบพุงกะบอร์นิใช่ตรงชากราดี
2: อังคอยวันที่พี่จูสอรี่ตรงบ่อย
1: โอ้ลามโชกตาคุกพี่จูสชาดีต่อ
2: ที่นี่ทำชีวิตสลายอยู่น้อบ่อย
1: เออทำชีวิตตรงอยากที่ชามันนี่น้อสลายตรงอยากที่ชามันนี่เวลาใจอ่ะเนี่ยอากูร
2: ู้
1: ส
2: ึ
1: ก
2: ตัว
1: ด่าชาดี
2: ได้ทำจริงแค่จอไก่เช่าห้องได้ได้ใช้ได้จริงงั้นนะผมตาได้นุ่งห่มมาให้จันทร์ว่า
1: เอาหนึ่งจระวะ
2: ได้ว่า
1: ให้ได้ว่าซึ่ง
2: จระทำพร้อมได้เลย
1: จระซึ่งกิชาสามารถใส่ยาให้กิชาใส่ยาเราใครจะกิไปแค่บัชริงชิริงแค่เราไม่ต้องอะไรนี่จะให้ด่าสามปันเดรคันนี่นี่ยากเลย
2: กิชาชิริงกิจะในพ่อเราชิริงชิริงตรงนั้นนะผมตาไงโอ้บุษย์ใช่ไหมคนน่ะชีวิตชีวิตกิจจะต้องนั่งเอาเจ๊จีนี่นุ่งคงเนาะทำได้ในใจเอาทำจีเนาะทำจะทำหนึ่งจริงเอาไปให้ใครเนาะมีบุญยังไงบุษย์กิจจะคอนโทรลตรงไงไอ้โง่อยากเสียกันคนกิจจะเบรย์ตรงไงขนาดตาเอาไปให้ใครต้องมาให้เจ้า
1: อาสรับซะจวรานอลไลรีหรอหรอนั่นนี่
2: บุษย์ใช่ยังไงบอกกันไงบุญยุ่งเนาะตรงทางไงแต่ยังไงบอกกันไงบุญยุ่งว่าให้เจ้าตาอ๋อทำจนอ

0: ำทีนอจังวันทุลกายน่ารังมังใครชื่อนี่บ้างก็จะทำหมูตาก็จึงทำที่ตัวชื่อนี่เชลังจีแต่ว่าเชลังเนาะเนาะเพราะเชลังเนาะจึงน่ารักเลยมาให้บอกเชลัง
1: ซึ่งอ๋อเชลังเนาะเชลังน่าสินังโอให้จ้าให้ดีบ่ะ
0: อีบ้านเราอ่ะบ้านเราเพราะเชลังเนาะจึงไปกินเชลังเจ้าเพราะเชลังเนาะเชลังเลยจงอิมานอ่ะบ้านเราจึงไม่เลยเนี่ยนังว่าจึงบ้านเราบุญเด็กคนทุลกันน่ารักมากก็จริงนังเจ้าก็พูดว่าฮอร์มสังเกตเห็นว่าอ๋อฮอร์บ้าเจ้าก็บ้องชินเองล่ะจ้ะจะบอกคำไหนบ้านจีซึ่งไม่ใช่มาในตรงก็ยังว่าซึ่งไม่จากสิ่งที่ฮอร์มสังเกตองค์ก็เจ้าก็พูดว่าบ๊อบป้าเนี่ยก็เลยดีบ้าง
1: อ่ะบ๊อบจะไล่แค่ไหนคำไม่ทั้งชินเองจะคำนักไล่
0: คำไม่ทั้งชินเองล่ะจ้ะก็ยังซึ่งไม่เห็นเลยฮอร์ซึ่งไม่ใช่ชินิจงชาเรื่องหนึ่งเขาคิดคิดอะไรเรื่องก็แบบโบราณเขาเนาะฮอร์ซึ่งไม่ใช่ไหนหนึ่งอาบุนเขาคิดคิดอะไรว่าชอบตลกต่างกันกันหนึ่งฮอร์ซึ่งอย่าตายฮอร์ซึ่งอย่าไว้จงนั่งกันหนึ่งอาจากก็โอ้สุขับเขาคิดนั่งเนาะครบได้หนึ่งโอ้สุขันนี่กันเอาว่าฮอร์ตาตลังดีที่เอาไปให้เจ้าจงตรงนั้นนั่งโอ้ถ้าบุนจึงชราชจอลิมารงจึงเจสก็เป็นเนาะบ้าให้จอลี่ยาตรงไหนบ้าให้ยงกุยาตรงไหนเห็นไหมจึงจอลี่มาตรงนั้นจึงบ้าเข้าวันชกุยบ้าอยู่ตรงนั้นหนังไหนจึงบ้าจอลี่จังพูดจึงบ้าให้คิดว่าน้องจอลี่ยาใครตรงนั้นบ้าฮอร์นจังพูดจึงตัวยังไงบ้าน้องตัวเช็ดทันได้สิเรนนั่นหนังไ
1: หนอ้าวตีลูกเลยฮอร์บุทันนั่นหนังไหนจ้ะ
0: ฮอร์ตีกี่ไหนจึงบุษทันได้ริมันบุษงรีมีช่วยบ้าน้องทันได้ริมัน
1: อ
0: ารีกิจจินิจวินิชก็บังนันังไ
1: ง
0: แค่เช้าออกรถไปไงโอ้มาในกุ้งต้องมาบบก็สั่งมาทางไหนฮันดังเลยยอดต่อกิจโ
1: อ
0: จึงจินิจพวกเขาจุ้งตรงนี้ดีป่ะมาไม่ชมพูจึงว่ามาไม่ชมพูตึกตรงนั้นจึงยากขุดได้เรามัน
1: ไม่ยากไม่ยาก
0: จึงบ่นได้หามยาบ่สิมารมนําเลย
1: มารมไหนก็อยากสิทุบบ่ได้จ้าตามซา
0: จึงอยากขุดรมนําทางให้จึงอยากทุบชะไหนก็จึงไปชะบรุตินิจลิจองบรุจึงอาจะไปชะถึงกุทุมชินิริกนี่อยากบ่ทุบนายก็นี่ชะก็บ่นจะบาริกไลมาเน
1: าะอ้าว
0: นงกุทุมโตไสกุทุมเทไปดิแข่งกาย
1: อาบุนตาอาบุนนึงกุทุมอยากบ่คาตออยากนอกคําไหน
0: นังอาจากันนังไต่กูนุกสันสีกอกใช้เอาไว้ยังกูต้องใช้จงอยู่คนนี้นี่ยากคือคนนี้ชาก็ทำสีพันยาแบบสังนังบะเออบ้าหายใจก
1: ู
0: ต้องชินุกจงไปไปกินนังอากูต้องมาบริชาระรอมตรงบะ
1: นังคนที
0: ่รู้รอมดีตากาบันนี้บางคนจึงอ้อบันนั้นมาเชิงไรเนี่ยมาตรงไรเนี่ยมาตรงมาทะเลเนี่ยเด็กก็
1: อ้าวบันนั้น
0: จึงอ่ะจะกับกูที่นั่นจึงบ่ฮอดซึ่งไม่ใช่มาในจงนี่บ่ายก็ฮอดซึ่งในจักบ่ทักเออก็ฮกิคิกไลดีบ่าก็บ่ซึ่งชินะเบล
1: อ
0: ้
1: าวอะบ่นตะ
0: ก็ต้องนั่นนะฮกิคิกไลอ่ะต้องนั่นนี่บ่าเกยบ่ฮอดซึ่งอ่ะต้องนั่นนี่บ่าเกยจังอาจักซึ่งเจ๊ซึ่งซึ่งชอตรก็ต้องลายนั่นนะจาลายนั่นนะไตก็
1: อ้าวบ่ไลแค่นะฮำใบบุคุกกระงมานี่บ่าเกยจอราบ่ไลแค่นะกิสังค่ะฮำใบอ้าวอะบ่นจึงจุลีเลยมันอาบุตรจีนีมุ่งชาชามงกบานาจุกยาจีนีนกนุคงกบสุกยาจีนีกบังมาบานียารกบสุกยาใบอับคลายธานีจัติมาชากามีอามไซมุ่งชาชามงกบานาทำจีคลายมันนี่จุลีเลยมันอาบุจีนีชามงจุกยาอันนี้แบบก็จึงจุลีเอาไว้จึงตองละเนี่ยแบบก็เนี่ยจีนีเนี่ยออกกอกลำนั่งจึงสลายมันเนี่ยแบบแค่นั้นทำใบกระงในรกน้อแต่ขณะจังในรกน้อบ้านน้อจีนีปันดาไปถักบักขังเนาะทางไอ้ชกุยตองแค่จอดตอนนั้นเนาะไปปลายหันไปมารู้ว่า

0: Hello? Hello?
1: Dibor kaham, bai.
0: Dibor kaham.
1: Ang sa karong nai ni ko kol khai mang kha bia ka karong nai ni khla nyam ta.
0: Man ta bu siman chu. Da kon.
1: Khla nyam ni ko lo ro thana man si ja ya ba. Ta karong la chang ya bi sa sa ni. An bu mu ko li ta.
0: Ko li.
1: Okay,
0: si ja sai mang la kha.
1: ใช่มั้งล่ะค่ะจ้าบ้าก็ตามแต่ไอ้พันไหนฮะทำมุ้งตั้งตรงนี้มันนี่ไอ้พันคุ้งไหนเปล่าสกปรกจิตสลายอ่ะบ้าอ๋ออ่ะก่อนที่สักข้าวตามนี้ใครเนี่ยนะจ้าบ้าอ๋ออ๋อกันแก่ที่บุรุษกระหังอ๋อที่บุรุษกระหังเด็กที่สกปรกก็ถ่ายจริงจ้าดอกคนข้างนอกจะต้องปานดาบางวันดิลิทำมุ้งตั้งตรงนี้ไอ้พันใครใครจังโอ้เบลเล่แค่ห้ามไปที่นี่นี่ปานดาพูดเล่นชิมิข้างในจะมังค่ะ
0: Abun, I am a tongue, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tongue. Oh, I am a tong

0: Sugo.
1: Bubong Domatia.
0: Oh. No dara. No no kereng ma bagai belek na hambai angkai.
1: Ini korang mau yang bela kena tunggal dong ka.
0: Oh hambai dara.
1: Mungkin ni kau tu belek ya jengkang tu kan ini kau tu untuk saya malia angkau buka kisi kisi dong ka.
0: Ii. Kau korang serai serai dapai.
1: Tahu le serai serai ni untang o.
0: Oh. Doa kon. Angkai leher ya ini ni kau klop kena namu cakap.
1: Kau klop tanda ba.
0: I'm going to go to the next one.
1: Koglop.
0: Da.
1: Koglop ni mungka no yung ma.
0: Da.
1: Kok sabi o no yung ma nung. Eri kupur kok tukul boy. Pong pong basa yam rog yasagre. Tam ni tong ka nung sing sirim. Nini chandai rog pai wo ma wai na. Leng ma ma ma de nung ba. Kabai kok sabi mutbui shakori. Kikita. ก็คับบังชัยชินิงมาเลียเดนึงบ่ากําลังคับบุกราน้อนุเบรวีฮาลกนี่นอกพังเลยนอยมาไทมันยาเดนึงบ่าที่นี่ทริกกรึงมันนี่นี่นายทอกซัมดุโกนอบุกรานอรตุกุยมันนึงบ่ายคาติจักแบบมุกมุโกบุกรานี่ซัมปลีนุก ชาดีนอยมนุษย์ชาดีบุกราหาสกลังมารังสักมีคัมไพรบุกราทบลังมารังสักมีมอตอกเบบักคิติเดตองคอชาดีนอยมนุษย์ชาดีบุกราตัมโมกอกุซาลังคาเบบักคุคายุชาดีที่นี่ที่นั่งมีบางอย่างนึกเสนาเรตไลบุกรามีคุปพังนึกสิกบุยนึกสิกทาง
0: นึงสิไลบุมันนี่นอกฟังอบหายจ้ะว่าเบลัยคือขนาดตกดารานึงกึรึงมันบางทีทำในปุ๊บสิคือต้องทกเอาบ่สาวเลียอ่าไอ้เบลัยมันชูกระตุยเบลัยคือขนาดตกอบตัวเตยทำในช่วงจากในก๊อกนึกเลยเบลัยคือขนาดตกแต่เบลัยคือวันชูจากในก๊อกลบอบว่าสิ่งนี้ค่ะสั้นๆหนึ่งมาโอ้ฮาวุย
1: อ่ะเราหักเงินไหนมาสิที่เกิดสมัครตั้งสมัครกันบ้างไหนบ้างเนี่ยบอกเราท้องท้องนี่ก็บางบุคคลทำนี่ก็ว่าสิ่งมันนี่จ้าอ๋อบุษเกตคือทุกเขาข้านังกิใช่ไหมเนี่ยบอกอ๋อโอเคเป็นตัวบ่บ่ใจตีอะไรบ่บ่สงสัยใช่บ่สิ่งนั่นสิชินี่อะไรสิ่งดังเราไม่ใช่มาสิไหมรักษาบ่ใช่สิ่งเรื่องนี้ก็ตีมาได้ยังไงคิดสมัครตั้งสมัครกันบ้าง
0: ก็ข้ามสุขภัยในบางอย่างอ๋อเอาไว้สิ่งนี้อ๋อเอาไว้นั่นเราเวลาแค่ทำไปที่นี่ก็ลบไปเรื่องนี้อันนั้นแค่เรื่องนี้บางอย่างอ๋อได้เวลาแค่ทำไปครึ่งมาบางอย่างในอันนี้มีอะไรที่ได้อุปกรณ์ที่นี่ทำนนท์ดกมาสโรนี่ก็ลบคนนั้นเวลาแค่ที่นี่ข้าศึกค่ะอ๋ออ๋อทำไปแต่ละอันไอ้ที่ว่าจะมาต่อรู้อันอุรามุรามเราอยู่ทั้งพวกแค่
1: เราต้องเรียนต่อค่ะเห็นไหมอังก็ทำบุษราเราทำบุคคลปล่อยตัวนี่ก็ลองเทปุสปล่อยเรื่องนี้อังอบุหายทำบุญยาสักก่อนนะอบุความว่าบุญยาสักก่อนนะไฟดีดาระเรคคอร์ดิ้งใครอ๋อเรคคอร์ดิ้งยาแม่โอ้ยาใครก็จะปล่อยเรื่องนี้อ๋ออ๋อดออ่ะอีอบุอีอบุก็ขี้ชักก็ทำบุษราก็จะก็ลองไหนก็ขี้ชักบาระรกงกันก็อบุใช้มันไหนตา
0: ก็ทำบุษราต่อเลยดีเอ็มโอคนไลน์นี่ตรงอ๋ออืมว่าจะเอ็มโอที่นี่แต่ว่าอืมอ๋อบุคคลใกล้ก็ดุกที่เคยเช้าเลยอยู่ตาอ๋ออาจจะอ๋อดาราอ๋อทำไปอ๋ออ๋อที่นี่ดาราเนี่ยผู้พันจอมาตียาบอตโต้มุงกันนังขอรักษาก็กลบนายบินิโต้บิจับรกโบอ๋อองค์ขอจะตรงอ๋อ

0: chak ni nogono chung chep chak ya ngmani nai phaidi nuk phaima ulo nogre kotor nung shak bu ma shawanu chung shani tong mano phaidi ani kamiwo lam sogono no nogre kotor ani kamibo nai phaidi doctor ka hamnung jamati asimani o poklop belai khana thot haina hai kerengi nai ne sabutong Hello.
1: Hello, madam.
0: Hmm.
1: Perumahan yang mohran ini dasu.
0: Do. Tahu leh ni korang buat kisah serai ini kah? Sagra di. Kau klub sekhana dega di.
1: Ini to tadi tu tu tu no saya tak apa tu sungguh ni kau bukan wan sungguh ni kau bukan gua madam tu saya sungguh ni tu.
0: Hmm.
1: Kam saya tu kah? Bukan rumah. Ani tak jalan itu. Kau ni kita bukan madam menikmati.
0: Da.
1: Mai taman to medan jora jora wo moni jag nai kong ke moni bu mata mu kap nan kong ke kap bu yu ma jag nai kong ke chiru anar ba
0: jotone nangu
1: jotone nang ta
0: da
1: e han kong long ni mu kha mai chama mai chak kha ami san kha to bi ri kha khat kha si thai na sik tong kha So good, Kakarka. My Chaka Bushuka, my look like Kibisa. Ami Paye, Tapaika. We bay warda Paika. Sing the Basanka. Ama Paye, Upaika. My Desaka. Apika, Monaikaka. Look like Kibika. Ama by Buzaka. Atika monai kiri jaka, kami payi menaikka. Mana mana tok zaman bagai tapoke anu bujang ma babom menaikka. Cui bukhar langka. Oke, ngapung jaga. Mai sama bok kok bangka, kabui matongka. Oke, kicin payi sung payka. Ta molang leika ba. Atikap saka, mai luklay ka, monay saka, ama bay bujak ka, kising monay ka. Asan ita na ta?
0: Ang mama muli ka. Bela ka hambay taku raju, kana toto kok tang sa
1: kina mo. Madam, sik ay sak, ay naman na doraj.
0: Dodo, eh, shadi.
1: Boke... Anto tiga kebang mana tengah ini kan, nama tiga baru tu kan ada di sana. Oh, konon ke, oma ke Kristina tu isi mana sama lah.
0: Do.
1: Kristina kah kanu testori ma. ถ้าเกิดว่าหันจะตรงมาถ้าจะตรงแค่วันสุกมั้งก็น่าตรงแค่นาสิมั้งวิสิมาที่ฉันก็อยากปรกในสากกัดอย่างวิสินังยาวิมายานังคลายทักษะมามันพยายามตรงไหนวิสินังยาวิมายานังคลายเยสัดนี่นกคงคลายไหม
0: ที่ตาตีดีมายานาตีดีเสียสังในนกคงไกลดีริชเลสับบ่ที่ตราสับบ่มายาเลสับบ่นกคงสีบ่อาศัยในเบลังฮึมเด็กของเขาบนนักการีดีไปละนักการ์นักก็เกเรเบลเล่แค่ฮัมไปชินอนะฮัมไปอยู่นะอ่าอ่าเบลเล่ฮัมไปลังมันนี่กับบังมา จอราวจึงกบังมาจีนีตำในอุ้งมารกนตีนจีนีบักเขาคอกไฟโออาบอยคลายโนจีนีชื่อมุงกบอบสิจักติงทางโอหลังจากท้ายจีงโอเจก็เช่าไม่จับผู้รู้ก็เช่าอินซิเดนต์อุ้งมันีอาบุนตีกับบักขนาดทั้งทั้งก็เช่ากอกตั้งชีมันยามบุบเบลเล่แค่มันีกอดทอหลังจากท้าบุเจกอกลบใช้ขนาดราคา

คับปังยักใครปันดานิวโลจึงตะบูกะติกะชะปันดอไฟชกไปค่ะอบอมไกนรกนี่หำจักมาจินิคาตุมาปันดาวจึงฮะนรกนี่ขณะทตกอังจักมานิรจับมุงนอดขณะรนัยอาบุให้นออังปุยละขณะรคานี่ขณะทกจักมานิรจับมุงตะบูบุคุกดังลกเฮชิมชาหรมานิรจับมุงปาปกีดุนียานี่रचाप मुंगनो खनारे नै नरक तिने क्वकबरो ब तै हिन्दी रचाप मुंगबो नरक आनो कय हरि मानो खनाना निबागै